0: ตามสยะใครภัยจะมันคือ
1: มันครับไปดิครับไปดิ
0: รึครับล่ะซะนี่สัตว์ชมมาบ่น้องนักกุบสารีน
1: ้องนั่งนั่งล่ะบ่ตามนั่งดับสระ
0: นั่งมาใครตัวกวางมันนั่งกูยักษ์ใครนานกิชาบูดิสิมาสารกรานัย
1: ตามบ่มติชาน
0: านกิชาทีนี่บากิสิมาสารกรานัย
1: บากี
0: กักไอบิชิยาไม่รู้มาเจอร
1: ์
0: อือฮึป้าอีโอพัสกี้จิโรดีอาเจอร์บูรุงตรงนั้นนี่เองกักไอดูมาดูโชกรัมตายกักไอซ้อมกับเชิดซาร์โรดีเองกักไอดายโบอาเจอร์สุดโรดีตายทำไงมาอู้สับปะรดมันก็เชิดโรดีอังกับว่าขนาดบอลขลบไปยังกักไอสุดไปยัง
1: บอลบาร์สตาบูบุษรุมันบ้า
0: ทีนี้โซลิสรกพัลต้า
1: ทีนี้โซลิสขายหนึ่งอาศักว่ามันทำมันบูรานอรังรบไปมันใช้อาวุธบ้า
0: ดอกหน้าพัชุกช่วยมาอย่างกักไอ้ตอนดินรกพันสุภัยน์ตา
1: บาปใครเล
2: ่บุษราย บูรานให้สังสวยตัวมีกระซ่า
0: ถ้าชิงก็หนุ่มสบายจบตา
2: อยากไรผลมาถกกระโ
1: ตต้องล่ะบุษกลางน้ำบ้า
2: ดออันนู้นอาศักรามสิริกาดิขณะบอลพลีดังมันนี่ดีกลางกัน
1: อาศักราม
3: Norok, umur apa orang bangsa? Kepulung belasa. Bubur sokai tongkai kasa norok tahun bagi sokai tongkai je, laita pusrai.
0: Masih kisah nak payah ni payah ni.
2: Angbo hai nta, engkau purma thok ay sokram tlang payah ni.
1: Dah mongol kay tam tlang nasa.
3: Se, angkai. Nini tukan se kisah naya payah ni. Besar kay senar lah engkau.
1: Pasal dan mal kalu sa.
3: Cakha.ตาบุกสิบอร่องยากก็คลายชู
1: ให้น้องขับตา
3: ตุบดิอันนั้นบีรีไทยชาติฮอร์กระดิอาบุสุยตันกระดิโด
0: ตั้มสบาย

0: ใช่ยากครับอันนั้นก็เลี้ยงจากสตองไม่ขนาดดอร์ฮอกกอร์ดิคือ
1: ดับสไลน์นั่นอ๋อหามีอภินิหารดิอังตาบุกบักเกอร์เลยริมังลักหู
0: ฮะ
2: อันละซึยากครับอันนั้นมันมังลา
1: องจากลักดาไลเตะ
3: อังชามาลาซา
1: ดามงกอลน่าการจัดดิอังตาบุกเกมโนสิบักเกอร์ริมังลักหู
0: ยากร้ายเบลายรักข้าเทพสบายอยู่อาศึกตายลายดี
1: อาเร่ตามารอยากบาลายเลยเนี่ยนี่บาลายเนี่ยตรงโน่อันชุกยัยบางรีเมนี่ตาอังตรงโน่นรกโน่รียาขันมันก็ยับเลย
2: ให้พนอนิมเบลายยากละเขินเนี่ยบ่
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: หนึ่งนี่ตะเกียบนั่นปากีรีไอตรงมันนะ
1: ตามสิงคโปร์ดาลายตังก็ตามรียาขันมันยับเลย
0: ฮะ
2: ตามปากีรีปากีรีย
3: ากร้ายนึ่งบาตามบอรงนกิดชาปนมุนชนุกลียาตาตามฮะบุษงบาฮัตุนตอร์คันเนอรี
1: ดามงกอลนี่นี่บุคคลตอมตาหิมสังยะนึ่งอรรถจตุนเสียวบอกระอาร์บิซิจบากีเรนารียาดออามินอานิธานิสิบเดซานอร์นอร์นมุสุงตีอังรถดูการรถจงพยาอังรถเสียขึ้นนอร์นตามขันยบา
0: ดุดนุ่งหายเกมังนับบุญจงการนอร์นไปกี่ใบกี้ฮัซิลบิษงตังดี
1: เอ้ยดับปุ๊บไอ้บิสิคุกตาลายดิอันนี้บุตรที่หอร์ตงนรกให้เน
2: าะเอ้ยมุชุตามบ่อ
1: าตรายนี่ดูงานมาพลมันนรกบ่ไอ้มาพลอันบากียา
2: ตามอ๋ออาตรายนี่ดูงานดัชินบากีมาพล
1: เอ้ยตามบุตรอันนู้นบุตรพารุนมุชุ
2: งนนท์ตับบุ้งนู้นดูงานบุษกังก็บ่ต่อไข่เคลียร์วันตับบุ้งตาวาตาดิ
1: บิสิตาลายดิดาลายตา
4: เอ้ยมุชุ
1: เร่
4: บ้าให้แกอาตรายนี่ดูงานจึงมักทะเลกามาพลุกไรเนาะทอยจัน
1: บิสิมุชุมุชุตาหันได้ดามงกบุราตุเตยไอ้นบุกุกสามล็อกสานรึงยา
2: เฮ้ยเบนเดสก็อบ
1: ดาราดาราหุ่นตัวมาเลยข้ากลายหุ่นเตยบุคคลสลักเตยมหาชนหนุนกุ้งสิการ์ดบากเบลซ่าฮิซาอุซ่าฮิซาอุรังเรียแค่บอดดูการมาฟังกันดีบ้า
0: เฮ้ยซุย
1: เฮ้ยดับมุสไลบิสิคุกตาไลเด
2: นนท์ตาบบุญรบุสไลมุกชาพลอกเลยดูการบุสกังก็ตาลาเขยวันมุสุก
1: อานนท์รักตามใครนี่มุสุกตินี่ฮะ
2: เฮ้ยซุย
4: ไอ้รอมุส
2: ไลตามบ้านสักไอ้ตามมึงไอ้รอมเนี่ยนะ
1: พ่อไฮเลตังไอ้เพลซ่าสลัก
2: เฮ้ยซุย
1: ไปชิลไลก็ได้
4: เอ้ยักรายนึงอาจซึบสังดาดชิดักอาซึปาจิกอกตาสักุดี
1: ตามปาจิไซตงคซา
4: ตามปาจิอาตะนึง
1: มอรปาจิตงไนชา
4: อีตะนึงไปจึงอรอกะดาดุกันบากิชานมาไปชิมิดาซึมซุนไลกะนา
1: ดุกันบากิชามาไปชินิน
3: ออาฮาดามงกอลนึงบุราติตามซาสึเตซา
1: บอสิจบรดอรกุ
3: กอกนะตรึตรึกะนึงไซเมเดบาดอตางไอซึมซุมังไลกะนาซาละ
4: ปุสรายไซคนาเด
0: อะเรบอสงนอआखिरै नि दुकान छिन बागि सिमा फालोनु साउ छ जोले कि चखु मलायो
3: अ हका
2: मना यासरा
3: इजा
2: खनाइन ल न
3: दा
2: सङ क्रयुं मानु
3: अ
2: बिग्रां मानु
3: क्रय मंगता
2: सङ ताबुक ब बुनि मानै
0: याग
2: रेखा नै
0: जव थाय मंगला खु
2: जव थाय मन न
0: मना यासरा
3: हंता
4: खनादि हिंदा तिंगो
3: दसा दे दा मंगा
4: जों बिनि दुकानो बाकि चाखा आबोले सोल सोइनो बाकि बो सानो सान पाइ बोरिया हंगे जुम माले मायानो
3: सानता
4: बो आतिरानि दुकान चिनि बागै सेमा फालो हनि छार लाइ तिनि से जोल लाइ दलाय
3: ओंका ओंका ओंका बुजि बायका खनादि दा मंगल
0: सादि
3: दा पुसराय
2: खनादि
3: दा लाइता तैता रंगखोंबो
1: सादि सादि सादि
3: जों जेसफानो सालायदि जों बाय जोंखे चुकि लाया गिरि लाया
1: आब तो हाय नंग तुंग सिओ
3: आब नि बाङै ने जों ताबो बु दुकान रगो बुमुक पेलाय मे खनि दे बा
1: हाय नो
3: हि निरक फाले तामसे आसे हानतने करै दांग फाले मटंग तंखाब
1: आब नो
3: तिनि आ दुकान करै हंकाय निरक बरो दुकान बाकी सान खान मंग सायनायला
1: आब नता
3: हाय फाइदि बाकी बले चागो रांग बले रया हंकाय बु दुकान मा फालगा देबा साले निरक नो
0: आइसरांग मनाय कौं